0: could work from anywhere. So why did she give it up?
1: I realized how much my salary matters when I'm getting a loan.
0: A kitchen investment that'll take 20 years to pay off. Is it still worth it? And how a tiny savings habit helped one family build income-generating assets. On Money Mind, Wednesday on CNA.
2: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
3: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
4: ใครๆก็อยากสวยเน
5: า
4: ะ
5: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
2: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
6: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
7: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
2: Thailand's beauty boom. Insight Thursday on CNA.

0: มาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
1: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
2: Thailand's Beauty Boom Insight Thursday on CNA

0: Of course, we saw landmarks, but it was the moments we didn't plan that we knew would stay with us. Trafalgar River Cruises sail a great story.
1: She could work from anywhere, so why did she give it up?
2: I realized how much my salary matters when I'm getting a loan.
1: A kitchen investment that'll take 20 years to pay off. Is it still worth it? And how a tiny savings habit helped one family build income-generating assets. On Money Mind, Wednesday on CNA.
3: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
4: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
5: ใครๆก็อยากสวยเนาะ
6: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
3: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
7: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
8: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
3: Thailand's beauty boom. Insight Thursday on CNA.

0: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
1: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
2: ใครๆก็อยากสวยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
0: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
4: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
5: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
0: Thailand's beauty boom Insight Thursday on CNA

0: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
1: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
2: ใครๆก็อยากสวยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
0: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
4: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
5: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
0: Thailand's Beauty Boom Insight Thursday on CNA

0: already moved on to the next story. This award recognizes the power of storytelling that is global in scope and human at heart.
1: These are stories that are recognized on a global stage. Thank you for being part of this proud moment.
2: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
3: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
4: ใครๆก็อยากสวยเน
5: า
4: ะ
5: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
2: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
6: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามันทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
7: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
2: Thailand's beauty boom. Insight Thursday on CNA.

0: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
1: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
2: ใครๆก็อยากสวยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
0: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
4: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามันทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
5: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
0: Thailand's beauty boom Insight Thursday on CNA

0: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
1: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
2: ใครๆก็อยากสวยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
0: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
4: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
5: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
0: Thailand's Beauty Boom Insight Thursday on CNA

0: Of course we saw landmarks, but it was the moments we didn't plan that we knew would stay with us. Trafalgar River Cruises sail a great story.
1: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
2: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
3: ใครๆก็อยากสวยเนาะ
4: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
1: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
5: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามันทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
6: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
1: Thailand's beauty boom. Insight Thursday on CNA.
7: Saturday on Japan Hour, Cycle Around Japan rolls into Hokkaido, where heaven meets the horizon. Discover a picture-perfect paradise through the eyes of a photographer who's captured its beauty for 55 years. From breathtaking landscapes to wildlife that roams wild and free, nature's masterpiece awaits. Japan Hour, Saturday on CNA.
8: Japan Hour is brought to you by...Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. And IHI,